ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเสียงเพลงใต้ลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเสียงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุวิหารเรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาได้ที่074812055กราบผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้เจอกันกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569ช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันก่อนกว่างานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับนะกับงานเพลงเจ้าชู่ไม่ลงครับก็ให้ความสุขจงเป็นก้องทุกๆท่า

การเร่งเล็กกับจงเล็กก้องรายการมอบความทุกข์ให้กับทุกๆฝันได้ฟังการเร่งก้องเทรีรุ่งสว่างกับนาเจ้าชู้ไม่ลงมีนองเลวนี่กับนะกับเจ้าชู้ไม่ลงครับนะถึงที่ว่าเป็นประโยคบอกรักกับท่านผู้ฟังลือแสดงความหลักในเชิงโยกโลกครับนะมีความหมายว่าเพราะมีนองอยู่กลางๆจึงไม่สามารถจะมีคนอื่นได้ว่ากันพนันครับท่านผู้กังนะช่วงเรกของรายการครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับขอบคุณดังๆกันอีกครั้งกันอีกทีครับสำหรับท่านผู้กังที่เกียรติโตและทรัพย์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะหลายใจครับที่ได้โตกันเข้ามาวันนี้เริ่มกันด้วยใจเล็กครับนะคุณป้าคงคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้มากับคุณลูกใจครับนะคุณอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจิดครับนะมาเยี่ยมกับที่ห้องส่งเลยขอบคุณมากมากถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ดำเนินรายการผมกราบขอบคุณมากมากนั่งยิ้มอยู่กันลังนี่ครับใจที่ส่งวันนี้พี่ลุงครุฑบ้านนำกระจายและทีมงานจึงประกอบโดยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยโครงและก็คุณน้องไล่ครับนะใช่ที่สามครับพี่โยปากูลบ้านบางด้านใช่ที่สี่วันนี้น้องชายครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่ห้าคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลโครุบจางส่วนใช่ที่หกคุณน้องเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับนะไส้ที่7ผีเศร้าอำเภอสิงห์นครครับนะไส้ที่8ครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ที่ไหนครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไส้ที่9เหล็กดีครับก้อยก้าวหน้าก้าวหลังแล้วก้าวต่อไปนะให้ถึงเส้นชัยเลยทีเดียวครับนะคุณยายครับคุณยายเนี้ยอยู่ชุมชนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงย้ายโรคกัญชาตากันนานหมอความสุขให้กับทุกท่านกันเลยดีกว่าที่แนะนำกันเข้ามาสายเล็กกันเลยครับนาคุณปากองนะหนังมองหนังแลอยู่ลังไม่นี่ครับ กระจิบกระถาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับคุณล้านเจ๊ครับนาคุณลุงโยปาคุณเดี๋ยวก็คุณพอเพียนท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเชื่อเลยดีกว่าอย่ารอกระจาท่ากันนานงานเพลงก้องเบียวรวุฒิครับกับงานเพลงบุพเพสันนิวาส

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์อภกรบุรีงานเพลงน้ำตาราใจขอบคุณขอบคุณดังๆกันอีกครั้งกันอีกทีนะคุณป้าใจดีคุณป้ากองบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อข้อเวลากันสักครู่นะครับนะมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกกลัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้พานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กลองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองให้คำปรึกษาห้ารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะท่านผู้กองใจกันได้บริการกันได้ครับนาทีอุทไม้กาตวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าครับทีนี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กองปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขาถนนสามสิบแมตต์ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขาศูนย์เก่าอกเก่าช่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงครับนะบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการครับนะท่านผู้กองชื่นชมเพียงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เลข07481000ท่านผู้กองโทรกันเข้ามาถือว่าเป็นพลังครับเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบขอบคุณมากมากมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองได้ฟังกันโตอย่ารอกันจ่าถ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงบ้านน้ำกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานคุณน้องติวกับไม่เกียรติแนะนำงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำซอยหวานๆครับนะงานเพลงพยอมบ้านนามอบความ

จอมวันกัลยากับเช้าดำเนินกับฟังกันต่ออย่ารอกระจาจักกันนานยังอยู่พี่บ้านนำกระจายพี่ลงกุศและทีมงานควังสุรพลสมบัติเจริญกับจ่าแฟนจ๋าแนะนำมาจากพี่ลงกุศมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้กว่างงานเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับนะงานเพลงลาเศร้าปีใหม่ครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันขอบคุณมากๆพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกรองและก็คุณน้องไลครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว่างได้ควังกันต่อครับนะอย่ารอกันจ้าตากันนานเดินทางมาถึงบ้านบางด้านคุณปิโยปากูลครับวันนี้เกียรติแนะนำกันก็มากำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไปกับคุณปากองคุณปาใจดีกับคุณล้านเจครับและก็พี่เทศให้กับคุณพอเพียรท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเฉลยดีกว่าครับนะอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานวันวานกับงานเพลงก้องทูลทองใจครับงานเพลงซุ่มรักเขาและก็ต่อกันโดยซานฉบับราอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องทุนทองใจกับสั้นรักฉบับหลามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากมากจับนะแนะนำมาจากคุณพิโยปาคุณบ้านบางดานครับก่อนที่จะมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการกลับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใต้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังหลับช่างอะไรดัวในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากรอยเจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลากับนะ081ช้ามาที่ที่ช่องที่อาสู้ไปได้กับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับนะเรื่องเครื่องกล้องนามย่อโคเวลุนเดียวพลัดกลับตันพวกวังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับตันพวกวังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนได้ใส่กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการกับร่างการค้าให้ตันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยตันพวกวังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมใจเจ้าหน้าตีใกล้ใกล้กับนะไปชาติและตันฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวกลับนะขอบคุณมากมากกลับนะผู้อุปถัมภ์รายการมากันที่งานเพลงกันโต๊ะนะมาถึงคนหนองคายอำเภอสิงห์นครกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไปผีแก้วผีเศร้ากับอำเภอปากพยูนคุณหนองตานทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าครับนะและท่านผู้กองที่กองรายการเปิดใจไปกับวิทยาฟังกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าตั้งกันนานงานเพลงก้องกรุงสุทธิราชวงศ์เทวันครับรักจงรอมอบความสุขให้กับทุก

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องกรุงสุทธิราชปงเทวันครับนะรักจงรอแล้วก็ต่อกันด้วยอีกงานเพลงก้องโยยัดเจอกับอยากลืมหลักหลวง

กลับฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานครับมาถึงพี่เพนกับส่วนตูนตมบบนก็รูปจางไอ้แกจะนำกันเข้ามางานเร่งเก๊กใจซี่วิชัยดวงจันทร์ทุกวันนี้ครับนะนุ่มซาลารัก

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับงานเพลงเดือนจ๋าครับขอบคุณมากๆจากพี่เป็นพี่นงส่วนตูในเกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆฝันได้กว้างก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ชงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกลับตันผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กลับนาทีอุตสาหะกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราชูนกช่องที่56ตองอาละก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหะกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ช่องคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหนึ่งซ่องให้บริการตั้งชุนช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนะปลายยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กช่องคราถนนจ้ามชิบเม็ดกับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราส่วนเก่าอกเก่าซ่องอาหาจ้ามอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้ควังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณมากๆครับนาผู้ทำรายการเวลา 12:00 นครับท่านผู้ควังกับอีก4นาทีท่านผู้ควังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะตามหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กวางชื่นชมเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดีครับโทรกันเข้ามาที่0741ช่อง055ครับนะมอบผ่านเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันต่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับคุณน้องเศร้าครับไอเกียรติแนะนำงานเพลงอ่านเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับคิดหอดจนฟันเอ็นครับมอบความสุขให้กับทุกๆฝันควังงานเพลงนี้ผม

กราบท่านผู้ฟังสุดท้ายคือไอเจ็บกับงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนกับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณโกร้นกราบดาหมู่บ้านขวนดินอำเภอปากพยูนจังหวัดปัตตานีกราบนะแนะนำเพลงกันเข้ามาบอกว่ามิดไหมแต่ตั้งใจว่าจะกว้างโตเนืองประจำกับขอบคุณมากๆคุณโกศลครับนะครับไม่ทราบเสียงดังควังจัดเจนไม้ที่หมู่บ้านควนดินอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงก็มีหมู่มิตรอีกหลายท่านครับที่ได้เกียรติหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาผมกราบก็ขอบคุณมากๆถูกเสียงถูกสายที่ได้โตกันเข้ามาถือว่าเป็นพลังครับเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะกราบมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโตอย่าโรคกระจาจักกันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณปีเศร้าครับนะแนะนำงานเพลงก้องเพลวันลูกแพทย์ครับฟังกันซะเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาจักกันนานงานเพลงเสียงจากเพลวันและกระโตกันด้วยแม่พักบุงบานโดนอีกโซ่งานเพลงมองความสุขไป

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอให้เธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันประกอบงานเพลงก้องไพรวันลูกเพชรกับดาวันว่านงานเพลงแม่พักบุงบันโดนครับนะขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณผีเศร้ากับอำเภอสิงห์นครสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับจันประกอบรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจวงหลังใต้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กองหลับซังอะไรด่วนให้ตามลุ้นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ท่าบาที่445ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำโยโคเวลุนเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการบริการล้างการก้ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ก้อยก้ายครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีตึ้งตีตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ทันผู้กองได้กวางกันโตอย่าโรคกระจาถ้ากันนานครับนะพี่นุ่นจุ่มจนร่มวังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากำจับกำจ่าบอกว่าหมอพายกับอามอย่างยนต์หล่อแม็กซ์ส่งกล้าคุณใหญ่เนี่ยวกับคุณใหญ่อยู่จุ่มจนร่มวังในจังเวกับไอ้จังกรึงกับซอยกาวถนนไสบุรีด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์อาภกรณ์บุรีครับงานเพลง

ครับขอบคุณมากมากครับนะแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาอ่านเพลงก้องกตจักรพันธ์นครบุรีกับนามลงเดือนหยีครับมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้กวางกันต่ออย่ารอกระจาตะกันานมาถึงชุมชนสมวังคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาบอกหวานหมอไม้กับจังเวกับจังกรึงซอยกาวถนนไซบุรีแล้วก็คุณพี่นุ่นชุมชนร่มวังท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันซะเลยครับนายงหยุดเชียวชาญชัยครับรักผีจงนี้พอครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้กว่างงานเร่งข้องยงหยุดเชียวชันใจครับนะรักพีจงนี่พอขอบคุณมากมากครับนะในนามาจากคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนสมวังครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะโอสมัยคาเทวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กว่างที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์จงรางเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการนายคำปรึกษาหารือกันในเรื่องข้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาตรวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับจู่นกช่องที่5 6ตรง5แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาตรวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับนะยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือช่องง่ายบริการตั้งทุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กลับนาในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อุสมัยอาทิอามยางยลอแม็กซ์สงขลาตะนนท์ร่ามชิมเม็ดตะมนข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กวางโทรไปจอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารนันโดยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยลดในกับท่านชิปเปอร์เจนเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะยังอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณนองห้องเสื้อโอลิมปิกกับนะไอเกตแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านงานเพลงก้องยอรักสลักใจครับนะอ่านเพลงช่วยน้อง

พี่ไก่หน่อยกับนางงานเร่งของดาวตายปลายพยาก่อนหน้านี้ช่วยน้องทำหน้ากับนะขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณน้องอ่องเสื้อโอลิมปิกกับนะอยู่ในเขตเทศบาลนครโชคลาครับกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครนุ่มบ่อเตยครับและได้กำชับกำชาคิดเส้นตายตึบๆหน้ามองไว้กับคนเทเรนพร้อมกับท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งไม่คัดกองไม่คัดใจครับนะฟังพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับนางเอกมโนราแล้วก็ต่อกันด้วยน้ำใหม่ไว้อีกช่วงงานเพลงหมอกว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กว่างงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองชัดใจมงคลทองครับนะอ่านเพลงน้ำใหม่ไพ่ครับท่านผู้กว่างแนะนำมาจากนุ่มเตยอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว่างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว่างรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองท่องคล้าครับนะจูน81ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะกลับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อเวลาเลื่อไม่มากเพื่อให้กระชับกับเวลาครับท่านผู้กว้างนะแนะนำมาจากคุณน้องเจ๊ครับเช่นเดียวกันครับได้กำชับกำจาบอกขวาหมอไม้กับคุณพิโยปาคุณบางบางด้านคุณปาคองคุณป้าใจดีอยู่ที่บางบ้านบางด้านเช่นเดียวกันหมอไม้กับคุณพอเพียรท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกรับงานเพลงก้องไผ่พงษ์สะโทนครับนะกับงานเพลงคนบ้านเดียวกันมอบความสุขให้กับทุกท่านกว้างพร้อม

ันพวกวังคนบ้านไกลเล่นเกียงให้กับดูแลกันดีๆได้บึงบาใจกับนะเดี๋ยวว่ามีกำแพงกันเยอะๆกับคนบ้านไกลเล่นเกียงช่วยกันดูแลถือว่าเป็นกำแพงจริงๆกับกันพวกวังขอบคุณมากๆจากคุณน้องเจ๊ครับบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันอาบานให้เกียรติแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านกวางกันโตครับแนะนำมาจากคุณโกศลกับบ้านควรไอ้เลยอำเภอปากพยูนกับนะงานเพลงคิดถึงจังเลยมอบความสุขให้กับทุ

ครับท่านผู้ฟังความคิดถึงนี่ครับไม่มีตัวตนกับท่านผู้ฟังเป็นนามธรรมแต่ความคิดถึงคิดถึงเกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนความรู้สึกก็ยาหรือว่างาตนเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นกับท่านผู้ฟังหรือจับตรงไม่ได้โดยตาเปล่าแต่ปันเบลอกับแต่เป็นประสบการณ์ทางจิตใจที่เป็นสากลกับนั้นซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครก็รวนเคยสัมผัสและรู้สึกได้เมื่อมีความรักความผูกพันเลื่อความทรงจำดีๆรวมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับกันก็ฟังจึงเกิดความคิดถึงกันอ่านเพลงก้องนุ่มนาเส้นเด็ดซ่อนแผดซ่อนทุกวันคิดถึงจังเลยแนะนำมาจากคุณโกศลกับสถาบันควนดินกับอำเภอปากพยูนจังหวัดปัตตานียังไม่จบเลือบเลเวลาเลือไม่กี่นาทีครับนะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้งรายการขอบคุณดีเจน้องนึ่งครับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบทนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมพ่อไปเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมา

0: จยเยาะเย้ยให้ตรอมใจตาย
1: กับราชาเพลงพันทางนะครับอาจารย์สมเสียนพันทองชายเมืองสิงห์ในเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังลูกสาวใครหนอเรือล่มในหนองก็ฟังผ่านกันไปสองผลงานเพลงในวันอังคารสบายสบายสวัสดีวันอังคารสำราญสุขปราศจากทุกฟังเพลงเก่าเล่าความหลังคุณขอมาจัดกันไปเล่าให้ฟังเพลงดังๆฟังแต่แรกนำมาแจกแฟนๆกันนะครับแต่เพลงที่เปิดไปนั้นก็เป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านสติงหม้อนะหมู่ที่3กับผลงานเพลงของราชาเพลงพันทางขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอร้องไปร้องไปก็กลายเป็นเพลงแหลมบ้างเป็นเพลงยาวบ้างเป็นเพลงไทยเดิมบ้างนะฮะเรียกว่าผสมผสานกันเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองที่เป็นแบบฉบับของในยุคที่โด่งดังมากมายนั่นก็คือยุคที่อยู่กับวงจุฬารัตน์นะฮะและต่อมาก็มาเป็นวงดนตรีที่ใช้ชื่อจุฬารัตน์มาแผลงกันนิดหน่อยนะคือจุฬาทิพย์และก็ยุคสุดท้ายก็คงจะเป็นยุคที่มีนักร้องดาวตลกมากมายจากนั้นท่านก็ไปเป็นทำนาทำสวนเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสิงห์บุรีและก็ออกมาปรากฏตัวอีกครั้งในศิลปินแห่งชาติประมาณ2534นะครับโด่งดังมากมายนี่ก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นตำนานเล่มใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับในสมัยที่ท่านถูกเกณฑ์ทหารอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะซึ่งก็ผู้ที่เล่าให้ฟังนี่ก็เสียชีวิตกันไปแล้วนะฮะอยู่ในเกณฑ์รุ่นเดียวกันจานชายเมืองสิงห์ก็เขียนเพลงรอหน่อยน้องติมส่วนเพลงที่คุณผู้ฟังฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเพลงที่แต่งอยู่ไล่เลี่ยกันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรือล่มในหนองก็อาจจะไปพ้องกับโยนรักสลักใจเรือล่มในน้องเรือล่มในน้องเงินทองจะไปไหนพี่ก็มีหน้าส่วนแก้วตาก็เป็นชาวไร่นั่นนั่นเป็นเพลงของอาจารย์ทินกรทิพมาศกำนันกำไนนะครับเกิดหลังมากมายทีเดียวโยนรักสลักใจนะมาขับร้องแต่ก็ไม่ยักกระใช้ชื่อเรือล่มในน้องนะอาจารย์อาทินกรทิพมาศเป็นครูเพลงที่มีเพลงมากมายสนุกสนุกตำนานกำไนยุคแรกของยอดรักสลักใจแต่อาจารย์ชัยมังสิงห์เรือล่มในน้องเก็บทองเต็มถุงใบใหญ่ก็เรียกว่ามารักกันหนอกอดคอกันไว้ดีกว่าแม่คงไม่ว่านี่ประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทั้งสองท่านสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปกับแมนซิตี้ไลออนนรินทร์ดลองเมืองไทยนะครับนะอยู่กันตั้งแต่พ.ศ. 2504นะครับเป็นครูเพลงประจำวงดนตรีของจุฬารัตน์ซึ่งก็เขียนเพลงให้สังทองสีใสบ้างเขียนเพลงให้กับทางด้านของนักร้องลูกน้องอีกหลายเพลงนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่อาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองเคย

ประจำตั้งแต่หนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับขอไปครับห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณสองชั่วโมงเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสุวิทย์บางด่านสงขลาร้านลูกเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ทาง FM วิยาเรดิโอ 88.75 ฟังทางออนไลน์ไปได้ทั่วโลกนะครับไปได้ทั่วไทยฟังได้ทั่วไทยไปได้ทั่วโลกสำหรับออนไลน์www.vr8875.comก็มาอนุรักษ์หารเพลงเก่าด้วยกันนะก็ตั้งแต่นี่แหละฮะตรงนี้ไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณ0843002556 0943563991นะครับเอาไปกันที่อำเภอท่ายางนะครับมีของดีอะไรอำเภอท่ายางเพชรบุรีนะครับที่แน่ๆก็คือโครงการของในหลวงรัชกาลที่9โครงการพระราชดำรินะครับก็เรียกว่าเป็น1ในยุคนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนท่ายางนั้นกันดารมากนะจนกระทั่งโครงการพระราชดำริหรือโครงการช่างหัวมันก็นำมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะฮะคำขวัญประจำอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีช่างหัวมันพระราชทานเกษตรคู่บ้านขนมหวานคู่เมืองเขาลูกช้างหรือเรื่องฟู่เฟื่องหาดปีกเตี้ยนก็มาฟังเพลงของพนมไพรท่ายางรู้สึกจะเป็นบ้านเกิดของมิชัยบัญชาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นดารานักร้องสาวท่ายางรองดาวสุธนบุญนะครับแล้วก็ไม่ลืมท่ายางพนมไพร2เพลงนี้กันก่อนจากการเกาะยอขอขมาในรายการ

อีกหนึ่งตำนานจากเมืองเพชรบุรีนะครับเป็นเพื่อนซีของลุงเพชรแหลมสิงห์และก็ชาตรีศรีชนท่านก็คือกังวานไผ่ลูกเพชรปัจจุบันนี้อายุร่วม82 83กันแล้วสำหรับนักร้องที่อยู่ตำบลท่าทรายเมืองเพชรบุรีก็จะสอบเข้าเพาะช่างเนี่ยแต่โชคไม่ดีสอบไม่ติดนะก็เลยกลับมาเป็นนักร้องอยู่กับครูโสรพลสุภเจริญจนวินาทีสุดท้ายอยู่ครูโสรพลครูโสรพลก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่คนเพชรบุรีในช่วงนั้นเพราะทางด้านของนักร้องดังจังหวัดเพชรบุรีนะครับไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นก็ได้ทิ้งวงดนตรีโสรพลไปอยู่กับคู่แข่งเพลงดังของกังวานไพรลูกเพชรในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคที่ออกจากวงดนตรีสุรพลเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาตั้งสิทธิ์สุรพลวอนผีพ่อเพลงนี้เป็นเพลงธงเป็นเพลงวัวหิ้งว่างั้นนะครับและก็เพลงที่ชาตรีศรีชนเขียนให้อยากกินรักลมว่าวใจจะขาดก็เป็นเพลงดังโดยเฉพาะเพลงอยากดังนะก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้มากมายทีเดียวนะครับผลงานการประพันธ์ของอาจารย์เซนสมานเมืองราชราชบุรีนะครับกังวานไพรลูกเพชรมาโด่งดังกับแม่ค้าแม่ขายอีกนะครับไปกันใหญ่เลยช่วงนั้นนะครับเพลงดังมากมายก็เป็นเพลงที่คุณขอมาครบชุดครบสูตรกันไปแล้วนะครับเสียแล้วเสียไปอ่ะเดี๋ยวมาฟังนาแรงนาแรงน้องก็รักชัยชนะขันน้ำนะแล้วก็จากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะผลงานการประพันธ์เคยเป็นเพลงลูกกรุงมาก่อนนะครับธานินครับร้องจากน้ำตามาเป็นเพลงเฝ้าไข่ใกล้เตียงแต่เป็นฉบับของสายันสัญญานะครับจากการประพันธ์ของอาจารย์เนาอนุรักษ์ครูเพลงที่อยู่ในวงการกันมานานเสียชีวิตกันไปหลายปีแล้วสำหรับเพลงดีๆดังๆเหล่านี้ในอดีตนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในด้านกองเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดการไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหรือว่าช่วงล่างบริการเป็นพิเศษสำหรับอ่านฝีมือในการซ่อมของสมหมายค่าสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามได้เลยครับ0624565556สมัยค่าสวิตและก็อันพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับอยู่ละแวกใกล้เคียงกันที่บ้านบางด่านสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา081357 4245นะครับกับศิลปินแห่งชาติอายุร่วม80กว่าและสำหรับทางด้านของชาชนะบุญโชตนะครับนาแรงแล้วก็นาล่มขันน้ำนาแรงน้องก็รักมาฟังขันน้ำกันก่อนนะครับจากบ้านปลายนา

ก็เป็นเพลงรักชาวนาที่คลาสสิกนะครับในยุคแรกๆที่ยังไม่มีวิทยาการทันสมัยเพลงรักชาวนาแบบบ้านๆที่ยังจุดตะเกียงสร้างกระต๊อบสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะที่พอจะส่งลูกเรียนหนังสือได้ในยุคนั้นนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์ชัชนาบุญโชตนาล่มนาแรงนาแรงน้องก็รักขันน้ำเหล่านี้นะครับเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆกันเลยทีเดียวนะฮะอาจารย์ชัชนายังมีราชวังบางนาราชินีบ้านนานะครับนั่นก็ชัดเจนว่าเป็นเพลงรักชาวนาที่เมื่อก่อนจะถ้าจะมีงานตามบ้านๆนี่จะต้องเปิดเพลงนี้แหละน่าจะได้รู้ว่าแขกเรือมาในหาในบ้านที่เขาตั้งงานอยู่ตรงไหนนะครับลำโพงงอนขึ้นอยู่บนต้นไม้นั่นก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะครับฟังกันจากบ้านปลายนาแล้วก็อีกสองสายที่รอฟังกันอยู่จากบ้านที่อยู่กันทางบ้านบ่อเตยและก็คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอยู่ที่1บ่อยางสงขลาแต่ตรงนี้จากบ่อยางสงขลานะครับสำหรับชำนาญนี้ก็รอฟังเพลงของสยามสัญญากันอยู่นะฮะในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดได้จัดไปเล่าให้ฟังในแบบฉบับของลูกทุ่งที่เป็นเพลงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันนะครับวิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามกำแพงสงขลากันบ้างครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีรับสั่งได้บริการถึงที่074311725 074311435นะครับผลงานของครูเนาเนาวรัตน์เนาอนุรักษ์นะครับขออภัยครับอาจารย์เนาอนุรักษ์คนกรุงเทพเป็นท่านแต่งได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเลยนะฮะสำหรับเฝ้าไข้ใกล้เตียงและก็จากน้ำตามาเป็นเพลงนิทานอินทรเทพครับร้องกันทั้งสองผลงานเพลงนะครับอาจารย์เนาอนุรักษ์นั้นมีเพลงดังๆอย่างสาวปากน้ำโพเพลงซึ้งๆอย่างใครมีปืนเถื่อนและก็สนุกๆอย่างมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นใครลืมใครก่อนนะครับท่านอายุก็80กว่าปี78ปีนะครับเสียชีวิตเมื่อ23ตุลาคมปีพุทธศักราช2559เป็นครูเพลงอาวุโสใครที่ได้ดูรายการวันพฤหัสศุกร์ของช่อง7ที่พนมนพพรเป็นโปรดิวเซอร์ในยุคนั้นนะครับยุคแรกๆก็จะเห็นอาจารย์เนารุลักษ์นั่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้วยนะครับเป็นกรรมการตัดสินว่าอย่างนั้นเถอะท่านเสียชีวิตกันไปแล้วก็ในชุมทางดาวทองชุมทางเสียงทองในยุคนั้นนะครับแล้วก็ท่านจะมีวลีเด็ดที่ตัดสินไปแล้วเอกลักษณ์เฉพาะตนนะจ๊ะจะเล่าให้ฟังซึ่งก็ใบหน้าเปื้อนยิ้มสงบเยือกเย็นนะครับสำหรับอาจารย์หนอนุรักษ์ผู้เขียนเพลงจากน้ำตามาเป็นเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะครับต้นฉบับก็ใครฟังลูกกรุงก็ทานินินทรเทพแต่ตรงนี้มาฟังสยสยครับจากชำนาญบ้านอยู่ที่บ่อยางสงขลา

ผู้ขอเพลงนี้ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็บอกว่ามอบไปกับทางริมคลองสำโรงและก็บ้านปลายนาด้วยนะครับสำหรับเฝ้าไข้ใกล้เตียงและก็จากน้ำตามาเป็นเพลงของอาจารย์เนาอนุรักษ์ต้นฉบับก็คงจะเป็นธานินทร์อินเตอร์เทพมาฟังสายสัญญากันบ้างนะครับผู้แต่งอาจารย์เนาอนุรักษ์นี่ก็เป็นเพลงที่กลั่นกลองมาจากประสบการณ์ความรู้สึกสะเทือนใจอย่างจริงจังของผู้เฝ้าไข้ใกล้เตียงนี่แหละนะฮะคนรักนอนป่วยหนักอยู่ริมเตียงที่โรงพยาบาลสะท้อนความยากลำบากในการร่วมสร้างครอบครัวกันมาจนลืมตาอ้าปากได้เมื่อมังมีเงินทองคนรักก็กลับล้มป่วยลงไปจากไปไม่มีวันกลับนะครับมีเวอร์ชันของธานินทร์อินทรเทพและก็คุณภรรยาก็คือจิตราพรบุญยขันธ์นะครับก็เป็นเพลงลูกกรุงที่สยสัญญาขับมานำมาขับร้องตามฉบับของอาจารย์นอนุรักษ์นะครับฟังผ่านกันไปคุยกันไปนะครับในรายการเล่าขานตำนานพลูทุ่งต้องพักต้นชั่วโมงครบธงชาติเสร็จก็จะมาฟังกันต่อนะครูลำดวนครูลำพึงสวยจริงๆลำเกี้ยวสาวแล้วก็คุณผู้ฟังกันอยู่ที่

จากบ้านบ่อเตยนะครับฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่2ก็ขอเพลงครูลำด่วนและก็ครูลำพึ่งสักครู่นี้ที่ฟังเป็น2เพลงแรกในรายการนะครับขอเข้ามา4เพลงเราก็จัดกันให้ฟังกันก่อนสำหรับผู้นานของอาจารย์ชลธีทานทองนะครับครูลำด่วนส่วนครูรำพึงก็สุนารีราชสีมาเมื่อก่อนก็ใช้ชื่อว่าทับทิมนิยมทองก็เป็นนักร้องประกวดยุคแรกๆนะครับเป็นลูกศิษย์ในการประกวดร้องเพลงคัดเลือกของทางด้านทับทิมนิยมทองกันในยุคนั้นนะครูชลธีก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็เขียนเพลงนี้นะต้นฉบับก็เลยได้นั่งฟังครูรำพึงครูลำดวนซึ่งก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตครูยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชีวิตครูซึ่งแต่งโดยดาวตลกลูกศิษย์ของลอท็อกนั่นคือยอดธงบนทูบนะคงจะจำยอดธงบนทูบกันได้นะครับไม่ทราบว่าท่านยังอยู่หรือเปล่าในยุคนี้นะเป็นลูกศิษย์ของลอท็อกอาจารย์ยอดธงบุญทูปนี้ก็เขียนเพลงครูประชาบาลชีวิตโหดูครูประชาบาลคุณจะจำกันได้ดีนะครับสะท้อนชีวิตถึงความลำบากเสียสละของครูในชนบทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของอาจารย์ชลธีทานทองนะได้แรงบันดาลใจจากข่าวในหนังสือพิมพ์บอกเรื่องราวชีวิตของครูลำดวนครูสาวผู้เสียสละเดินทางไปสอนหนังสือเด็กๆในถิ่นทุรกันดารตามป่าเขาห่างไกลจะเป็นครูอาสาหรือจะเป็นครูประชาบาลจะเป็นครูบนดอยก็สุดแท้แต่นะครับครูบนดอยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังก็ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติด้วยความตั้งใจทำกลางความยากลำบากนั่นแหละนะครับก็เป็นเพลงสะท้อนชีวิตเหตุการณ์เรื่องจริงนะครูอาสาที่เสียสละตนเองเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลหรือจากข่าวสะเทือนใจที่ครูต้องเผชิญชะตากรรมความลำบากในการเสี่ยงภัยนะฮะสำหรับเรื่องราวของเพลงครูลำดวนนั้นก็มีศิลปินอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับร้องด้วยแจ็คธนพลนะครับต้นฉบับก็รุ่งเพชรแหลมสิงห์คุณผู้ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านบ่อเตยขอมาก็บอกว่ามอบไปกับพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนาวมินนะครับพี่คอนบ้านบ่อเตยสำหรับสวยจริงๆและก็แจ่มเหลือเกินนะรอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ในชั่วโมง

0: ขอบคุณบ่อยางคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลากับเพลงดังในอดีตประมาณ2017นะครับทารากาศขาดรักเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติพื้นประพันธ์ให้เสกศักดิ์ผู้กันทองเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ดังมากๆทีเดียวนะครับในยุคนั้นเคยมีเสียแคล้วธนิกุลนะครับขับร้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรู้สึกจะเป็นน้ำท่วมนะหลายปีทางทัศน์ทีวีช่องหนึ่งในเพลงทารากาศขาดรักนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเจ้าพ่อนครบาลในยุคนั้นก็บริจาคเงินโขอยู่เช่นเดียวกันสำหรับเพลงทารากาศขาดรักเป็นเพลงเอกของเสกศักดิ์ผู้กันทองซึ่งโด่งดังมาบันได3ขั้นของอาจารย์ฉลองผู้สว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโสภาใจดำแล้วก็ขันหมากเศรษฐีพร้อมทั้งมีฐานอากาศขาดรักยังมีเพลงกลิ่นฟางนางเลิมอีกเพลงหนึ่งนะครับของเสกศักดิ์ผู้กันทองนักร้องที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนเพลงให้ในยุคที่นั้นพร้อมดังๆพร้อมกับเพลงไม่ตายจะกลับมาแต่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ทารากาศขาดรักนี้โด่งดังมากมายก็เป็นเรื่องราวของฐานอากาศที่ออกตัวว่าจีบสาวไม่เป็นนะครับก็เป็นลูกเล่นของอาจารย์ชลธีทานทองคุณผู้ฟังได้ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันสำหรับเพลงที่ริมคลองสำโรงส่งเข้ามานะยังไม่มีอยู่หนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงแก้ของดำแดนสุพรรณนะอีก3เพลงนั้นยังอยู่เดี๋ยวก็จะได้ฟังกันในแบบฉบับของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปในชั่วโมงที่2นะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยขาสวิตร่วมกับ FM VR Radio 88.75 นะครับทางด้านสมัยขาสวิตบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับที่สมัยคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเอง0624565556ส่วนร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเซกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันซึ่งตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังอ่านเพลงที่ดำแดนสุพรรณขับร้องนะครับอยู่ดีกว่าตายรู้สึกจะเป็นผลงานเพลงที่ครูเพลงซึ่งเรียกว่ามาจากจังหวัดนครนายกนะครับเป็นผู้ประพันธ์นะอาจารย์การการลุนวงหรือเปล่านะครับสำหรับเพลงในยุคสุดท้ายของดำแดนสุพรรณซึ่งก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากับทางด้านของอาจารย์การการุณวงศ์หลายผลงานเพลงนะครับเป็นคู่เพลงคู่ใจเขาล่ะอย่างซึ่งยังมีเพลงแสบหัวใจซึ่งก็อยู่ในยุคของการการุณวงศ์และกับทางด้านของพรชัยสร้อยเพชรกันด้วยนะครับสำหรับเพลงอยู่ดีกว่าตายนั้นก็เป็นเพลงในยุคที่3ของบุญธรรมใจบุญหรือว่าดำแดนสุพรรณ
1: นะฮะเรียกว่าวงดนตรีสมัยอ่อนวงบันทึกเสียงในครั้งนั้นนะครับรู้สึกจะมีเสียงแคนของสมัยอ่อนวงนี้ด้วยนะครับประมาณ2011นะครับลูกไม่รอพ่อไม่รวยของครูสุรินทร์ภาคสิริถึงพี่จะดำก็ครูการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์เช่นเดียวกันนะในช่วงที่ทั้ง3ท่านนั้นไปอยู่กับวงดนตรีของศรีนวลสุภเจริญนะครับมีพรชัยสร้อยเพชรและก็ดำแดนสุพรรณนะก็เรียกว่าอยู่กันไม่นานก็ได้เพลงเมารักแต่งเปลี่ยนกับชาตรีเมาเหล้าเมารักนะครับสำหรับเพลงอยู่ดีกว่าตายคนสมัยนี้นะเป็นเพลงที่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในยุคนั้นนะครับมาฟังกันดีกว่าครับสำหรับดำแดนสุพรรณนั้นเสียชีวิตอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่จังหวัดชัยภูมินะครับชายตรงส่งผลรอดหนุ่มเมืองไพรก็ไม่รอดนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปกับประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆครับเป็นเพลงที่อาจารย์การการุณวงศ์เป็นผู้เขียนให้ในยุคสุดท้ายของดำแดนสุพรรณจากน้องริมคลองสำโรงนะครับ

จิรพันธ์วีระพงศ์นะครับตำนานที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เจ้าของตำนานไก่นาตาฟางมาดามดิงดองและก็โฮกำนันนี่โด่งดังมากนะครับคุณนายใจบุญเมษาเศร้าเพลงของเขาประมาณ 2517-18 ทั่วหารสวนสนุกทุกภาคจะต้องไปปรากฏตัวในด้านของนักร้องเพลงดังประมาณยุคที่เพลงลูกทุ่งเป็นยุคทองกันทีเดียวนะครับ2519นั้นก็มีคุณนายใจบุญนอกจากนั้นก็มีเพลงของครูฉลองผู้สว่างอีกหลายผู้นานเพลงเดียวนะครับฟังเพลงที่ชื่อว่า100คนหลวงสักครู่นี้เพื่อจะทดแทนอีกเพลงหนึ่งที่ขาดหายกันไปนะครับให้กับมีรักนักฟังเพลงเก่าได้รับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาเซอร์วิสและก็พันธมิตรก็คือลุงเรืองอารยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งและได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357นะครับวอนรักเมืองไทยโชเล่พระเดจรพร้อมมาอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงของยอดรักสลักใจซึ่งก็เป็นเพลงในภาพยนตร์อินเดียทั้งบูทั้งสนุกตื่นเต้นน่ารักและก็มีเพลงโชเล่พระเดจรอยู่ด้วยเป็นเพลงที่2นะครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.